อูรีบปุ่มนมักมายานีทาดกตุนจัดกันีนงมาดีหักจังตะกิทวายนะไตบังตะกิปุนซีนะหักจังนะอุฟุลอยนะตินคินีมาเลมดาตินคินีทวายนะชักอูตบะมากิมาพัมดาสนจะซีมาปูมากิมิงลินปาปุ่มบะกุกเจนนะบา

0: mungai harau bagi thoram da pam jan bahai ba thoram ama lai bau sa ba da pangthoi mioi pana malem tengban ba da khundarak pa matam da lau u ba pam jan ba hauki ba du thoram asina tai namu taibang oi ba singna ahan ba da laikut lairai umang wamang asuk pa mong song do lairam ba uhei wahei manama sing hingna charam ba da gi yum saduna lairak pa chanana ba mahi marung tharak pa amadi lasing thaduna lang nairaga setna inaba phi sarak pa asi phungdoi
1: pamyan bagi thoram asina jagoi khuthek sathe ki matingna pamya laga phau hunba lasing thaba hekpa lang naiba charai phi saraga lining thau lai re mada katpa kaya asibu mapung phana phungdok tuna utli
2: ho lain thau lai re ma madai rem cha
3: ho
2: aujik ti thingbai pam hai rasi ko maring pam thar asi ko
3: ho
2: खुद थांग पायरो सिंगंग पायरो पाम यालसे
3: यालसे
2: ओ पाम तुरे
3: तुरे
2: ओ पाम से खोमजलसे
3: खोमजले
2: ओ पाम कंग बनी न मई भी मेरा चिंग से
3: सिंग से
2: ओ पाम मई थार से
3: थार से
2: ओ पाम मई चाक पलोर बनी न उपी उरे लसे खोम दो से
3: खोम दो से
2: ओ तुम उलै कन तौ न ब मालेम नै थोंग कांग न ब योलै यो पा खुत पाइरो
3: पाइरे
2: ओ मालेम नै पा से तौ रसे
3: तौ हे
2: ओ लैरांग खाउ द लैरांग मरु हापो लैरांग मरु हुन्न न बा
3: ओ
2: ओ हौजिक ती थांगजिंग मारजिंग वांग बेन कबुरु माई कै मरी सुमदाय नि पान पोरे सिंगाई हुबु मा थोई तू न लैरांग मरु हुलो
3: हुले
2: ओ लैरांग मरु हुन ब लोरे लैरांग मरु ओम से
3: ओम हे
2: ओले खुत पाइर ग लैरांग मरु ओम ब लोरे โอเลรางชิคุมุโจนนบลายยิงชิงคระชิโอเคโอเลรางคุมุโจงเอโอเลรางเสไลนานีปาเลปาเลเลรางเสคูมุกวางเอวางเอโอเลรางมะคงโชมเสจเลยอปากไปโรวางเอโอเลรางสิมะคงดิผะตาวดิฮัมละปราปนะมุกลอกโทเสโอเคไนโดไลเรมะดายเรมชาโอเลรางเสอยู่ติเลมุวางเอวางเอ
3: โอเลรางชาเลชาเลโอสิงเอเลรางเฮงนะนะบะเลรางขาวชาโรชาเลโอเฮาจิกติเนกอรุเดกยอหุมเฮเซเฮเซมะยายเดยอหุมเฮเซเฮเซโอมาเลมเดสิงเอเลรางหุมเฮเซเฮเซโอเลรางขาวดะเลรางฮาโปฮาโปโอเลรางปอนชาโรชาเลโอเลรางปอมายตูโร
2: โอ้เฮาจิกติไลนโดไลเรมาดายเรมชาโอ้โอ้เลรางโปลเสปูเสจิงไลมะมังนะทาระชิโกทาเรโอ้ทางกอนปายระกะเนไลรางโปมายหางโตเสกักซะละเซทาเรเซไลรางโปมายหางโตเอทาเรโอ้ผะเลนผักเจ้าปูโตกะเนไลรางผงโตเสผงโตเฮโอ้เลรางมันโทเสมันโทเสโอ้เลรางเฮาจิกติกับเตรียงปูชะเลละกะไลรางมะรูชะละสิงมะรูเสตะเส
3: สิงเอเลรางมรุเลยสังเสตละเชงตักปะลอยเรโอ้กับเตรียงทางโตเสทางเสโอ้ละสิงเลรางเสเฮาจิกตีโอ้กาปอนําดาบจะละเสอับเซนเลโอ้หุยตรีนะเลรางเลรางละสิงเสกับโตเสทางเสโอ้หุยจิกเลรางกาปะลอยเรเลรางละสิงเสมวยทาบตานะนะบะพาละมาทางเจลโลทางเจลเลโอ้อีกามะนะโม
2: โอ้เลรางละสิงคระลอเรกะสิลโลสิลเลโอ้ขุดโอ้เอียดอานีนะสินบะลอยเรโกโอ้เลรางละสิงเสมวยทาบตาโรทาเรโอ้เฮาจิกติเลรางละสิงนะตาบะมวยทาบตาบะลอยเรมวยทามะนามะสิงทุบโปทุบเปโอ้เฮาจิกติมวยทามะปุนพาเรโกทาเรโอ้เฮาจิกติไลนโดไลเรมาดายเรมชาโอ้ตะเรียงปุชะโลปุชะโลโอ้ตะเรียงมวยอดฮาโป โอ้ตะเรียงหลังหีปาโลโอ้กกายหับจะโลโอ้ตะเรียงชินะใจหับจะโลโอ้ขุดโอ้ยนะมวยทามะนามะปายโรโอ้เย็นมาจิละมาจิงโทกะตะเรียงมาโยใจตะเนียโอ้สิงเอเลรางละสิงเลยะดุกิเนอะละสิงลังกิลังจามะปุนฮะโลโอ้เฮาจิกติมวยทาบนายระเซไปละเซโอ้เนงเนงเนง
3: โอ้ไลนโทไลมาดายเรมชาโอ้
2: โอ้เฮาจิกติลังดุมพาดนะชะโตเอโกโอ้ไลนโทไลมาดายเรมชาโอ้โอ้มวยทาบลำดุมมาเสมะนิงอะสิเดใจมาทิลละสิโกโอ้ 오랜 도라야 마다리엠 차 아우직 띠따오 따망다네 오 모이타 랑둥어 실랑 한또 시고 아인 도라야 마다리엠 차 따오 따망달 랑 한또 옥벌 오이래 오 아우직 띠왕 고딩 마이 빡비 부살로 왕 고딩 마이 빡비 라이지 싱 하포 오 짜직 짜나이 하포 오 아우직 띠네 랑자 세 메라 세 오 왕 고대에 마이 빡 비드네 오 라이지 싱 하페 랑자 마샤타나 나바네 랑자 메라 시코 왕 고대에 마이 빡 비 라이자 탄나 합자

0: August vani infal sei tun gai bu tong bu jang chuine chuku gan nai ting jin khong pu hotam pa ba me kabui metalam tam pa ba me medium wave meter phai thop re dai poina khachiru kilohertz phai ta char ek chat kanai bu khani fm megahertz phai ka kathom point pungo thorei me ko nai bam the sei jang le khatung cham August vani infal la lo dikho sei jang le khatung cham tam pa ba me agwang thai mai Manipur Police Rithaubal District Tong Khongzom Police Station Tong Lung Khaw Nai Mai Kabam Akhat Khare Bus Akhat Khaw Lau Lo Na Phungbam Khwan Mai Brown Sugar Gram Phai Pung Rek Dai Nim Thao Kan The Manipur Police Tong Lat Pau Akhat Thai Lai Na KCP Taibang Ngan Ba Tong Chairman Nim Mai Lai Kariang Nai Na FIR Akhat Sin Thao Kan The Kamai Tihar Jail Khare Phungwang Pitong E Security Force Rithaubal Khare RPF PLA Tong Kapum Krana Re Captain Ne Tuna Samai Akani Sian Kaka Mekau Lai Kazam Me KCP PSC Tong Mai Ganai Sangai Pro Khoroi Nim Thao Kan The Kapum Khoroi Magazine Le Kazau Na 9mm Pistol Akhat Kapnu Metamai Tu Rekchku Na Chanai Four Wheelers Gari Akhat Nim Thang Kan The Security Tong Dingak Ra Lau Mele Kazau Na Asai Jiribam Khoroi Infal Ta Na Gari Kasing Phai Thom Gut Kan The Akai Tong Jiribam Cham Mai Roi Police Tong Cham Sa Tau Lo Na Sa Kane Lau Thuan Khong Suruk Hian Mai Gan Khao Rai Mai Convoy Le Kariu Na Diu Palau Ka Mai Gari Phai Khat Ringu Long Khao LPG Phuk Mai Gari Ringu Na Padai Petrol Phuk Mai Gari Chui Na Charuk Khat Ni Diesel Gari Tamruk Na Kathom Ka Zao We Khong Sanai Zang Khao Jiribam Impat Lau Na Thao Pat Kan Mai Kanai Su Mai Convoy Gari Kau pai kasing, pai karingu tong lung kau, simen puk megari rigdai nakanai, transport gari tamu natajat, ruai tak puk megari kasing ru kazakwe. Lining tau sanamahi temple board ri samrak na asai, lining tau sanamahi sanglen kau, sanamahi napsam kalat me tong mung, kanat tong sumai, mung azu le kazak na lak pakan te. Lau tuan zai megan kau, tau lana tingzin kong padai ngan na, mai guai ri, nap than mele baulana soihiam nai kane kamung khotai board tong president ni suba mai chief minister pau yumnam khemchan kadamla kazau kane bjp khurai mandal khani central election management committee cemc ritamrangna russian card janpa memung akhat khurai sajor le kai kho nai mai community hall ko dalanu lak pakan the kamung khotai khurai kendra tong mai singan phai ta chat rek sanai na charo khau national food security act nafsa tong russian card goi ban si lo kan the kandi kapum khau asai national statistic day lang pakan the bharat tong statistic tong kapuwe tona thai ba mai akhani indian statistical institute som thau kan mai mai ri lun thai la mai professor prasanta chandra mahala no bistong puat me timik ta ning tau na kating mi khai lang pat pitong e national statistic timik riguang me khau chief minister po yumnam kem chan roi state to me gwai ta jangai la den din tang lo kan the unlocking the potential of administrative data sa me lam khau timik khai lang pa kane timik khai manipur university tong statistic department khau asai lang pa kan the kamung khau tai manipur university tong vice chancellor professor sumitra panjawbam kadam lak jau kane tameng long khop dala nong jingbang ting riu thang lo khre new salem imphal kangchup road via tamai subdivision khaw bi hoi long kai na chang ka pang kai kan the tameng long sdo office tameng long college road dim thal long amana college colony road rigun long tameng long ward number 2 kabam goi khre mulai jai ka pang kai kan the mulai jai ka pang kai mere kalam suna journal education office tamanglong headquarters dang ko nai mai old treasury road ko nai mai electric post ni pun kai kan the mi goi heri kalam suna tamanglong kho mai ngam ka gan chana gwang makhe tau tau palup kai ba mai fifa world cup the football match ni ka gan chana jau tau mak pi jang khrona sabuan goi re lung hak ma mai dau kan the Manipur kazau na akai kandi tong kabam azu kha gangba mai jang nei thom ko hai riuran meeting riu puni to na saye met department risai sub himalaya west bengal khani sikkim tong kabam azu kha sai ting riuran na riu puni to na red alert kaw pakan the arunachal pradesh assam meghalaya khani kerala tong kabam azu kha gangba mai jang nei nei ko hai ting pai na khang riuran na riu puni to na saye bihar chhattisgarh madhya pradesh nagaland manipur mizoram Tripura, Orisha, Khani, Andhra Pradesh, Dwang, Dwipak Tin Gwai, Khao, Gangba Mai Jang, Nei Thum, เขาติ้งริวรันเมติงริวปนีตนาไซเย่บารัตตรงไกได้เดลีบิหารฮารยานาจันดิการ์ขันนีอุตรประเดสเขาอัทวัตงานนาจากเมปวนริวปนีตนาไซเย่มิดักคริจำงานเราเทกระตังเขานุโลดิโก้ Prime Minister ปอนาเรนดราโมดีหรือบูปุมหลังปัดกว้างใหม่กระลงละตำป้าใหม่มันกิบาดภัยขัดตำรวจนับปุ่งตังใหม่อีพิชอดอากายหลัดเขาหันไปเล่าใหม่ควรเขาเอ็นจีเชียลิว
1: ไอเรียนใหม่อากันดีไม่กวยทวนดีเวมันกิบาดเขาไม่ใกล้ไม่ตากระลวยดัดนะอริวดัดไม่ให้ไปหน้าในลายกลุ่ม2026ส่งติงกลุ่มตั้งไข่ให้ทุรวยกันนี่นะบัมเทตัดกันไม่บูจะรู้เขาให้อันิวเรอันิวนานนุ่นเรจะเป่าวงกันไม่ลำเขากับเพียนกันเทจุนบูเขานี่อันิวดีลุงเขาจะเป่าไม่กระสักลาตาเวมีเขาให้อันิวดีนะกระไวนะเรจะเป่าไม่ลาตาเทจะเป่ากันไม่ได้ดีลุงตวง security ล้วนเขาอากาศนี่อันิวกันดีเรกระนั้นดิ่งงามไม่ปมตันเขากับมันจังบัมไม่ให้เยอาศัยดาวไอเรกอลกาตาเขาด้วยเขาตัดใหม่รีใหม่นุ่นเลยกระเรียงนายใหม่มงอาขัดเขาวางกระเจ้าขังกระเดาจ้าใหม่ลาตาเวกระบำเขาไต INS ดูนากิรี INS สังสาบกอาขัดนี้ INS อากรายาตาบารัตตวงด้วยรีใหม่พวมเขาหับเรากันเน่ให้ตวงดีไซน์อาขัดกระเสียมกระรวยใหม่กระเวยน่าให้อันยูดีลงตวงปุถวกสินเดอเพียนไม่ไกวจุนบูเขาให้ตัดกะลูไม่ล้วนเขานี่ดีลุงให้เรเจ้าเป่าไม่พังวงเอ C295บารัดเขากะเสียใหม่แอโรแพลนเนอากาศนี้มีให้เรไรไม่สุนะเก่าซ้ำกันเทให้กบไม่แอโรแพลนเด็กใดอาตาวอันยูดีลงเขากะเสียบะเมมีเขาเรMSMEอากาศนี้แอโรสเปซเซกเตอร์เขานี้กะทัดไม่ปุ่มตันพังบะเมเซียนตันไกไม่ตวงกะเดาซาไม่ให้นี้บูกูบะเมกุมนาบารัดริกะรานะดิงงามไม่ตวงภายดิงให้นี้กะมานจังบะเมมีบูเขาให้ DRDO ริอันิวดิลงเขากะเสียไม่รังคลันด์อัตแทกคริสมิซาลให้นี้จะเป่านะเตสุกันเทมีให้ DRDO Laboratories เล Indian Industries Partners ริตานชูกะริวนะกะเสียไม่ตวงเงมีให้เรเลียนไม่ทูด้วยปุยเขาเรติ้งปุกงาน

ขมลีบงงไล่ระนงใหญ่คำบังลำเลียนนาดีชุ่มชุ่มชุ่มชุ่มชุ่มลากปนอุศิวะขดวงไป

0: 始めとびやいぼ。あとまいな。あとぎ、ビビエタメハガシュ、あとトンゲガンやいやば。あと、イマニプレタマンライタガディ、ウィー、サウンディアセウィー、サウンディアライブメアスウィー、ウィー、ビビエタマンビコンタマンセンセウィー、サプライチェンズのロジスティー、ヤングネバ。あともいや、フォーカスチュウエネバ、ケネディウィス、ウィー、サウス、ヤーティフォーカスドウエバ。あとアウィンタムラガンダガ、サナダ、セヒモホマリカタウシュウガンダ、スマカンダマニプレタカマガンバギカンピニア、ヤツオバメネス、ベラマトタヘガディ、アクイネバウィミナ、エクスペリエンスリタミナ、ナンマニプリウィンドムラタメヘヘヘอันนั้นคือปวดทางมันตัวคุณนั่งอุ้ยตามเนี่ยครับรักทบตัวไม่อุ้ยกันละต้องอุ้ยตามเนี่ยครับนะครับไม่เนื้อจะได้อุ้ยเลยนะครับอาศัยกุมสิบสูโฟกัสตัวไปคุยมันนี่ปุ๊กสันน่าจะมาหายใจเลยทีนี้มันนี่ปุ๊กยี่คุณนั่งปอกตาบ้างนะคุยอัตโตปะเอกริคัลเจอร์สฮอลติคัลเจอร์สซีรีคัลเจอร์สก็ให้ไปเสียยามนะคุยแม่มาทุ่งตาบ้างคุยมันนี่ปุ๊กจะสโคปในหายใจเลยดอกคุยนะยามเนี่ยโฟกัสที่อุ้ยเด็บให้ดีสิ่งที่เอเรียสเนี่ยคุยนะหลายที่ตั้งมาคันดาตรงดีพาร์เมนต์นั้นทับชูบะอันนั้นก็จะมั่วอีกบ้างเด็กยี่เลี้ยงเด็บบ้างเอ็นเตอร์เพรเนอร์วัยนะหลักปีก็จะสิ่งก็จะเกิดเอ็นเตอร์เพรเนอร์วัยแก่เด็กยี่เอกรีเอ็นเตอร์เพรเนอร์วัยแก่ฟิชเชอร์ยี่เอ็นเตอร์เพรเนอร์วัยแก่ก็ให้ไปเสียยามกันเนาะคันมาอุ้ยนะให้แต่แกเรื่องออฟชั่นอุ้ยเป็นนะแต่บ้างคุณสมไอ้ฟาร์มาร์มอุ้ยเนี่ยสมอุ้ยไปได้แต่สมเลี้ยงไปได้แต่มากี่ทาไปยิ้มเลยเด็กก่อนเด็กยิ้มมากี่ใส่กุญลงทบเอากันนี่เด็กยิ้มมุกอาจจะตัวละกันนะมุกพูดเสียมินเด็กก่อนเสียมากันสุดาใส่ยิ้มมากี่เวทเสียมยิ้มไหลอยู่ด่ะแต่ but value of that สารีมันเสียมันเสียบมันนี่พูดยิ้มมุกอาจจะตัวละกันสารีมาเอาไปดูสิดาเอาไปเสียมเอาไปเก็บตัวละเสียบก่อนแต่ดูกี่สารีเสียมากี่ price เดียมหายไปเลยด่ะแต่เอาคนนะ transportation ตัวละกันนะมันนี่พูดเด็กยิ้มสมมติ flight ตัวปูบอกด่ะ anyway ปูบอกนะมันวันนี้ high value ฟังยังครับแต่ light weightอุ้ยเป็นนี่นะ transportation the cost layer right but high value เลยละอันเดียวคุยนะสิ่งที่อัลลูอันที่อาจจะก็สกุลมาคุยยามลุ่มบ่เวทอุ้ยแบบสิ่งสิ่งที่มุ่ง transportation ตัวเวทแล้วมาทำนั้นมันนี่พูดถูกมาทำนั้นยาม high price นะแต่บางคุย black rice ก็มันสิ high price ยอมไปยังไงโน่นนี่อัตโตบัมห้องพังเดี๋ยวนี้นะไอ้อัตโตบัมห้องพังได้ก็เดี๋ยวคุยลิบิโร่แบบไอ้โน่นนี่คุย high price ยอมตามนั่นหรอก transportation เรื่องจะคิดยังไงนะอันเดียวพังเดี๋ยวนี้เราคุยนะสิ่งที่ black rice คุยนิมานส์คุยที่ฮาวิอันดูกะอ่ะคุยด่านัตบีอัตโตบัมจะพังเดี๋ยวนี้นะมาดูกี high value ยอมไปก็สุขใจเดี๋ยวแบบดู transportation ก็ว่าสมัยนั้นเราไม่น่าทะเลาะกันนะก็ butอดูกูมันนัตบัสสุโอเคนะโฟกัสตัวเบียบะคุยเกเรให้ได้คุยเอลกิร์อินเทอร์เพเนอร์ใช่ไหมคุยออฟฟิเชียลก็ใช่ยามที่นั่นต้องหันยังไงคุยมันนี่พูดย้อนนะอันดูกะคุยมันนี่พูดมาสั่งสิ่งสินะมุ่งไอ้เนี่ยมันพัฒนาลีให้ยังบดีคุยไอ้เนี่ยปกติบัวเนี่ยมันนี่พูดนะบัดปุ๋ยสิกระไรตัวนอกะปีทรีมินาทรอบัดปีทรีวิสัยไอ้มาเนี่ยมั้ยปีทรีวิสัยไอ้สันนบียาเหรอมันนะอุสิกอะมา migration อุสิกเซฟคุยสิ่งมันนี่พูดจะไปละเมื่อมาอาราเซียสักเรื่องตัวรออันดูนะ whole คุยนะเลยบียาเป็น growth นะทรอ growth สิไอ้สันนบัมเนี่ยเหรอa tu ki mindset se akoi da akoi na sa gi manipu sida ini yang kan da manipu gi mai gi map sida lai di ba mai gi ching ko shala kan da am no ngai ba yam na kan for john na ma lai bu gum to wa hai da ko akoi na akoi yum si gi ma thak ta ka kla kan da ai sa gi ma thak da na ko ching loin ko shali na ko ala ching si gi wang ma da ai ke si wa khan yam khalu de ma ta ye ma kan na ching ah sai sai sai ching na ta ada gi we da yam no ngai na ta sa ba ko yam no ngai na ta do na akoi yam na kan for john da sum lai ba dong to ba ada na akoi si gi ling ling da ba khot pa mi ya we ha bi si ma po nam di lai ada naสักยี่เอาคุยยี่ปิทรีบีให้มาสิไอ้ยี่ปิทรีบีเนี่ยมันป่วยสิมันบุดังนั่นเองมันป่วยสินะครับอันนั้นปิทรีบีสิปุระไอ้กรอฟเนี่ยให้ไปกี่ mindset มาตัวกันนะสานาบะให้ไปสิคุยยี่ important นะให้ไปสิมาดิชินดอกวิบะอันนั้นมันบุดัสลากระดอกวิบะคุยยี่ fast ไอ้ให้กี่บะลากระดอก opportunity สิ่งดอกอันดูกินตัวบะอันเดียกมูสักยี่มันบุดังคุยยี่สักยี่ high end product พุทธพยาบะ in for example สิริกระเจ้าก็ให้ไปดอกตัวผมไม่ยอมเล่นมันนี่ก็อันดูกินมันไม่ยอมว่าเบมบูตัวผมจะเบมบูดอกคุยยี่ high end furnitures พุทธพยาบะมองดอกอันต่อมาเนาะคือ value added ตัวให้แต่เรื่อง product อันประทวกันปีกันนะแต่ว่า value added ตัวเป็นสิ่ง important หน่อยก็ซูมมาไม่เอามาดูกันเทคโนโลยีที่ซูโอเคนะอุจิคันดีโอเคนะมันนี่พูดอะไรๆนะคือ global job สิ่งเสียคือพัมนั่นทั้งตัวใหญ่นะก็ with the internet high พัฒนาไล่ระบายนะก็อันต่อมาเนาะ connect ตัวซูซูใครที่ให้มันนี่พูดไล่ระบายนั่นคือมาปั้นสัตว์ไปให้ไปดู that is an option หน่อยนะตัวตัวใหญ่สิมาตัวใหญ่สิ่งนี้ให้สิ่ง
1: ยังดูง่ายใจดูกันมาขัดรับลักษณะนี้เพราะว่าเขาจะเซ็ตโกลก็ตาดพี่รำด้วยเนี่ยบ้างแต่มาคุยสิ่งที่มารักแต่กี้สมมุ่ยก็ทิ้งนรกไปแต่กี้ให้แต่ experience เอาอินหายกันจ้าคุยวารีกุมบ่มาแชร์ตัวบ่ได้แต่ตรงกันนักนี่กันก็ขันบ่หนุ่งไงกันนี่กันก็ขันบ่ตรงวารีเลยก็สมมติดังแชร์ตัวพี่รำ
0: อ่ะคือสมัยนู้นนะพอดีก็งามมากคืออันนั้นอันนี้คงสวยก็มุ่ยสิ่งที่มันจะไปให้แต่ว่างามบ่ได้ลูกท่าก็สมงามเลยให้แต่แต่ก็มุ่ยกี่ parents สิ่งสิ่งที่ยามน่าพานิงบ่แต่ก็มุ่ยจะทับกติโตให้กันมียาบ่ให้แต่ก็ตรงวันนั้นไม่น่า parents นะก็ให้กันนั่งนั่งเซ็นดีนั่งตรงนี้นะเรื่องที่งานสักไม่ต้องติงก็ให้นะให้บ่แต่ไม่น่างานคลีรู้สึกเลยดีบ่ก็อันนั้นมุ่ยสิ่งเสียคือยี่มาทำยามเนี่ยสั่งยี่ but มุ่ยกี่ดังยี่งานสิ่งนั้น response เปลี่ยนไปสิคุยนะกันน้องต้องเสียกันว่านะเฮ้ยต้องเสียสารให้นะ response เปลี่ยนไปมานำอีกการก็จะเฮ้ยต้องเสียให้นะเปลี่ยนความเลยดีนะอันดูมาทำดูเนี่ยเวทตัวเองนะเนี่ยตรงกันดีแต่ว่าจุดเด็กก็ดีอะไรนะก็ให้ดีมาสู้ไม่ mature มั่วเอร์ไปนี่

0: ไอ้นี่สมัยกี่กมัยตัวอีสุสมหังบกันสินะงานขนาดนั้นไอ้วันนี้ลับทุกีบลับทุกโน้นหัวหน้าบ่ายใจเลยกว่าอันตุกันส์เปลี่ยนสิยังน่าลับทุกบ่ายใจสิทิ้งนั่นเดี๋ยวมันจะเห็นบ่เปลี่ยนสินั่นโมลับทุกตระกันดีงานจะปุ๊บเสร็จเลยบ่อันนี้งานสินั่นลับทุกตระกันจะเปลี่ยนสินปุ๊บเสร็จเลยหายใจเลยนักสนับบ่ายใจเลยกว่าสิ่งที่เรื่องสิ่งมาเลยบ่เลยระกันดีสิ่งที่เกี่ยวกับวัชชิงก็มาตัวมาทำได้ไกด์ก็มาตัวก็เป็นส์ลองเทอร์มไก ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯥꯔꯤꯗꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯂꯧꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯕꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯦꯕ. ꯃꯦꯟꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯠ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ. ꯑꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯅꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯕꯠ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦꯗ. ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ. ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ. ꯕꯠ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯦꯕ. ꯕꯠ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 50% 60% ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯨꯗꯦꯗꯅ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯅꯕ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯒꯦ? ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯁꯦꯁꯇꯗꯤ ꯌꯨꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ? ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ. ꯑꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯆꯩꯅꯥꯅꯦ, ꯖꯄꯥꯟ, ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ 5% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ 5% ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ 5%ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ 55% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ. 55%ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ 21st century ꯍꯧꯖꯤꯛ 2026ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 60% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ ꯏꯄꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯃꯥꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯥꯏꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯃꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯂꯩꯒ ꯁꯣꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ, ꯏꯄꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ, ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛꯐꯨꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ 55% ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ. ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯣꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ. ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯤ ꯁꯩ 60%ꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ 55%ꯁꯤꯗꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯁꯦ, ꯆꯩꯅꯥꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯏꯠꯁ ꯒꯣꯏꯟ ꯇꯨ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ, ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯉꯥꯡꯕ, ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯟ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ, ꯑꯩꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ 55% ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯐ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ. ꯖꯁ ꯑꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯥꯏꯗ ꯄꯤꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯁ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ. ꯑꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯝꯖꯟꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯔꯣꯁꯟ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ฮานุงยายกะริโอปายตองชิเกวาเรดมะตัมมะชิอะชุงวาระมะตัมมะชิดาดิงดองยิมะซาลังเอถุยบีเบียมา

ไอ้บัวปีมาเกมามิงดีงานขลัยมายุมเลียนตงปองเปียนกออิไอ้บัวปีชักปีงายดิยุมปีนักมีเสียมามาไลปะเลียมีปีมาดูเกมามิงงาดวนคํานูกออิไผมาตัวละบะนะซานะคมันไลละบะคํา